กันี่กดีกอากาศวันนี้ฉลองบัดฮักันี่กับปวร์งินมลามชพียากับโปรแกรมกับเสาดองเสากุนบัดฮักันี่โปรแกรมมันตักสเต็มงี้ดอนยากับมันเป็นสโนว์ชพียากับจิงเกรนจงอีกองชายรีนองบรีฮักไปเดย์บักกับจิงเบรดปัทารีกินยุดกีจักเลียงกีจักไลบ์กุมจูร์กับจิงกตาจงกียากับมารยังทิ้งสังกับมันตายกับจิงเกรนจงอีกองชายรีนองบรี

น้องยาดาฮัสซินกับบังยุคอดกับโอโซนเลเยอร์กันนี้ก้อนไรกับจิงมานักจิงปังกับเชิร์คเฮกับบังยุคอดกับจิงปังบัมปองยากันนี้ละยุคอดกับสกินแคนเซอร์นี่กับจิงมัดละบัดกี่วัยปันกับจิงปัญจบอดักกีพลาสติกกักตารูยากันเลเอร์ฮักกับเฮาเฮาบัดกันนี้กักตายากับจิงก้อยจิงเขียฮับบนรุกอมกุมกับจิงเจอร์ฮอกับจิงสเนียวกีดูคอดแมทบัชปัวบัดกุมตาเตอร์บ่อมลาบันบัตไตลดไฮนี่ปัวอีบัลลิงกอดเลงบ้าอินี่จึงบัตไตบักันเดียนยินไปกุมนูงอีละบันพิกิรบันเบรดยิกินิกิมาร์พลาสติกกุมบันชุปันกันมาอย่าบรอบักสอร์คาร์ประเด็งกระบุยิกิรูลส์กุมนูบังยินเละนิยินเบรดยิกิพลาสติกบลาคอดกับพลาสติกเวสต์มานจเมนต์รูลส์หังเนี่ยยากสตีทพอลิชันคอนโทรลบอร์ดละอายยากบอร์บันเละยากบดันคำหากิจักษ์สอร์คำบุญกิลสงุทโฮยากจิงเตรียมกับมีนักจิงเบรดปัทฮารีกับพลาสติกบัดกับช่องปัดฮากีและกับบันนันคำฮอกในเอ็มยากจิงสงุทโฮกับจงกีหันงกันดองปันแกเอ๋กับบังยิละบันเละกับลองบังยินมเบรดปัทฮาร์โชยากับพลาสติกกิรังบัชนองกิละบันยสโนกตีบักกินุกิกรูบัดเป็นป่วยยากิมาร์พลาสติกเป็นคิดยากิเชกิเอเจนซี่กิบละบันรีไซเคิลบัดกิบดอนยากับรีจิสทรีชันกับบังกัดกุมกิกันดอนจงกับสอร์การลันเน่กิรังบัชนองกิละบันเลวัดจิงเทปกับคำบันยาดัลเดฮีฮัลลอร์กันนี่นักเมกลายสเตทพอลิชันคอนโทรลบอร์ดกิเวสกิบมีนักิบอร์มชินนักกอร์กีบอร์กีบังกีขอดกีอิเล็กทรอนิกเวสต์กีนี้กีได้กีบะมีคุมนักกีทีวีชันกีคอมพิวเตอร์กีโมบายโฟนส์กีเตียร์บัพนันคำหายเองคุมกีแอร์คอนดิชเนอร์สบัดคิวเอกีนี้กีดอนยี่กีท็อกซิกเคมีคัลส์บัดกีเมทัลส์คุมอุลเลตแคดเมียมเมอร์คิวรีนิกเกิลอาร์เซนิกบัดบุนจัดกีออร์แกนิกคอมพอนส์หากจะจ่อกระกำกับจิงเบรดปัทฮารีกินีกิจจับบ่อกับปัญจบ่อยากเลเอร์ยากขันดาวยากบามดีบัดกีเคมีคัลส์กิบมีนักีรุกิรุงชักกิตรองกิบดันเฉพาะขันดาวกันีกับปัญตรอยยากจิงทงจิงเต็บกับตายากกอดกับขยะจงกิมราดบะเพรบกุมจ่อยังอีกิเบรียวกับลำชักกิจิงปังกิบบุนจัดกุมกับจิงปังจรหอกับจิงปังทีบีกับจิงเช็ดกับจิงปัญเฮียร์กับจิงชิตอมหากิบันตาจงกับคลีกลองสนามดอโนดกิคลายบัดกะละรูบันลำชักกิจิงปังบัมปองดิคุมนูปัดเงินเละยากินีกิเตียร์กิบลาสเนียวกิบดอนหายงบัดกิบันซามีรูหากิยังกิจงีงิละบันวัดจิงเต็บนักสตีทพอลิชันคอนโทรลบอร์ดหากบังยี่หาบันปันดับยากับฟอร์ม2บัดงิสละบันเล็กไอปัดดักบับปันดับปัดยากับฟอร์ม3กุมมาจุลองฮาลันในชัวกับไลโพตาริกจงบันไอเจลิวสกิเวปัดกิจัดเวสกตากิเดกิแบตเตอรี่กวยกับบังยี่หาบันเต็บกับลองบาคีแบตเตอรี่คีดันฮักยี่กิตาคีเมทัลส์คีบังยี่จุกฮอดคีเฮฟวี่เมทัลส์คุมบาลาบัตไตเฮนเองกัตตาอูเลตเมอร์คิวรีแคดเมียมคีบาลาบันลองกับบีบัดคีลังฮักกับเมทจงอุบเรียวกัตตาขมุดบักคีนี่คีเฮฟวี่เมทัลส์ฮับคีรุงฮักกับเมทคีมีโชบัดแกนิกาลัมชักจิงชิตอมกับเชิร์คเฮย์บัดบาฮารุคอมคุมกับจิงปังบัมปองนักตาคดาวยี่กีแบตเตอรี่อมลองบันชูเบรดกุลมาร์ลากิได้กี่แบตเตอรี่ทอร์ชไลท์กี่แบตเตอรี่มือถือโฟนกี่แบตเตอรี่กะลีบัดคิวเอนี่ละบันเลยอายกี่ชักกี่จักะกี่ดุกันกี่บัดเดย์กี่ลานี่ชักกี่จักะบัชนายกี่นี่กี่จัดเตียร์บัดกินเป็นลำปัดชักกี่จักะบัลละบันรีไซเคิลยกี่กี่ไอปัดกี่เซนจามกี่บัมมังอีบรอนี่ละบันชิมกับบันนิงกงนี่ละบันเป็นดูนาหากบัดเทียดยกี่ละดามังอีนี่เป็นดูนาบันเทียดกี่มาร์กินน้ำได้ยาเยาทันทีกันนี่ก็จึงเป็นป่วยยี่กินี่ก็จัดมาชักกี่เย้ากี่จงีรู้กันสะดุน่าฮีสุกี้สุกี้กบ่าร์บันประคัดบนเซียนชัวบันเทียดลากี่ได้กี่บังยี่ดอนคำชิชาเนียมบัดชะเอปัดเงินบุและเงินเบรดลาดากินี่กี่มาคิมลองโชกบ่าไลบันเป็นดอนคำเบียงกตาบันรียูสี่กี่ลากะลองหักจุกระรุกอมเนี่ยหักไว้ปัดกระรุกอมบัดกบ่าขัดโดบันลุ่มบัดบันเป็นกะลาปัดยี่กี่กตาบันรีไซเคิลหากบันเป็นกุดเงาดอนบันองคุ้มนี่กิโต้กิบลาจูมเลียนมันบวชรันติกัดกุมกิคันดอนมันเบรดยี่กินิกิจัดหยดตัวนังยายเละกุมตาบัดกิโต้กิบัมปัดจูมเลียนปัดตัวเงินยพิกิร์บานอเงินลองกิบฮอกบัดเบรดยี่กินหยดฮักรุกอมกับเดย์อมบันชูเบรดปัทฮาร์ชาริยัตชารัมชักลาวชะบตับชารวดรันติสังเกียนบันไลตั้งนาลายเยงบัดบัมดันบโยอีมานูมานูรุงิฮับบันกันเมาเยกันนี่กเวยบักเอกับบังยี่เละวัดเราบริอมละบัญญีอุดันอุเบลัยอุบละบัญญีกินเดียงตีกุมตาหากบักขัดดุงักันตูยาบารอบังยินมียาเบรดปัทฮาร์ชุยกิจบวกกิจบานกิจงียินระดักิปลาจานนิกิปลาพลาสติกกิบลาดันลุปานักบันตากิจิงดอนคำจงีขนังบักไม่มาเรียงกันโคยกันสุบาปัดกิจิงทงจิงเร็บกิมราดกิมเรงกิจิงรีจิงดบบัดมังยีละเดรุเงินลองกิบกอยบักยาแต่ตั้งดักินเอกิกันเตียนคุบเลยชิบน

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hoe blijf je die man nu? Is hij wakker?
1: Doe naar mij rang
0: toch? Doe aan het tempje rijden, je noemt dat zo'n pie? De pieken naam, maar nu barwan, maar niet boon, maar hakken nog rij, barwijs van.
1: Oh, ik ging om te mouse.
0: Je barwijk in tijden, barwijs in rang, toch? Je laat me zo toe, jongen. Barwijk in tijden, barwijs in rang. ก็ว่ากันเทนนิสรังมันกันมาเตตตองันงันสะเป็นตํากันนี่อุรัญญาบัดก็สอลังงามมอบรวาดีบะเฮลมันปาริยัดมอตอตอฮะเตพีเดมนูอีตาอีบักเรนพี่องมันตันอีดูดูนะไมรังดูดูนะไมรังได้แต่กันนี่ก็จุราจุอีบะเฮลมันปาริยัดกะดิกะบาละกะดิกะบาริมกะดิกะตุบันอาดูมันชัวกันบันอาดูอุสนัมบะละเป็นเต็มนึงกองกะดิอุสนัมญูโพกะดิบุสตนัดบะฮะ
1: อันนี้นี่ละจันดับสันฟุนซีได้ตีตอตอกระตางันงันสะเป็นเต็มกันนี่จึงรวยพี่เบี้ยงแฮมดากันนี่แน่งันอาดิกิบะทมัยตะกะเบี้ยงตะตารุอ๋อตะเบี้ยงกะมันตะปะเต็มเจสุกะนะนี่โหยตีตอกพี่กว่าเป็นสับสุภัยนี่หนูดูๆเอกะนี่กะจึงรวยตองนี่คงยะทิ้งตู้เต็งบะไรชินมะตา
0: Dengan pentem kenal kan dia jengruah ke di barwa di Pak Hilman Pariat ke di kepala pentem nengkong nak all di radio di hubenai November unai wing tu senam kat kandai sepat nyopo tinggi ni sengap namar ke di jengruah kana tengah terai ke sultanat bahak ni barim kan dia tahu aku boleh sibun kasih bakmen ni pimo.

0: This is Akashvani Shillong. Well, listeners, you are with me in the program Life Phone in Western Music. And for participating in this program, you can give us a call into this number 0364-295-2047. I'll say it again, 0364-295-2047. And you can request any Western music you wish to listen, and you can dedicate it to your love and dear ones. Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Dodo. เดี๋ยวดูดูกมโนงาตั้งขลานพี่ปัด
1: งารูงาเบียง
0: พี่เบียงที่พี่ลาคิสแลมแม
1: ่พ่อเนี่ยลาคิสแลมนี้
0: อืมแต่หมดพี่เป็ดเวิร์กอัพแหนม
1: อ่าคลําเต้มันเมียนบาบนคําบาลันเต้นี่ล่ะใครก็ถึงกัน
0: มัวจะเป็ดอะไรที่อาบเป็ดฮีแต่ละทักทัก
1: ขมัดทําไมล่ะเธอแต
0: ่ก็ได้มัว rest is important มัวหาบาบนคําบริสนี่ตะมัว
1: Hai
0: cuy. Okay, tadi dua film di dukan no, siapa?
1: Dah lah ada tangan saya lagi kerja bagi itu malah
0: ni. Ajan hita mo, saya sekarang tahu je, sekarang tahu na.
1: Selap nam deh, nam rajaan tak ada.
0: Selap?
1: Hai.
0: Oh, ke selap situ mo?
1: Ada tuan mentah mentahi.
0: Jurnya?
1: Am udang tuan marit tambah yuk kasih
0: sedikit. Lao dikenal mo, kebening. Tahu kata dua big pas kap jurai yun negapor.
1: Ay yung Katy Perry, ay katong Firework.
0: Firework, alright. Tapi kwa ang pesap sumpahan na kapinta yung nomo?
1: Yung kwa nga yung si Hangtu.
0: Thank you.
1: Baro, but ya baro, yung si Bala Sindang ta sa kna. At si Bantu Yoro, ang kumta eh.
0: Okay.
1: Lang mo.
0: Okay, magkutup lang mo.
1: Ay, ya si Bantu Kong baro.
0: ฮาออดกับยังมาหากําไตกินลงบัดเจอกระเต็งลงลาเจอกระเต็งชูฮิกันบลายบุญตม
1: งาขึ้นมาทางกระเต็งกะจักังลาเกล็ดเ
0: ตาะนี่เลยตอกิลาสุทูฮิทารัยตอกะตาตึกันเป็นสําหรับพี่กินกันกันจุไรมันดูดว่า
1: ไปบาย
0: โอเคบายบายกุเต
1: กุเต

0: ที่ชิมนะปอกับ PMEGP สกิม
1: ฮอด
0: แดนแล็กส์โปรเจกต
1: ์ฮอด
0: นั่งตัวงานสดังกัน
1: ฮอดที่กระตากระจิกสดังไอ้กระตากระกำกับหมดกำชิมลองกับบาเนะฮัจูอันเรกับละนังเกียว
0: ฮอดกับละนังเกียว
1: ได้กับหมดกระกำจงพีรุกละยาชะพรังกับละเป้าประเทศบาฮามันตาน
2: ังตากงนำมารบากันเอกกำกับจงพีกับละลองกับบายาชะพรังงาไทยพีละโดนกำรู้ยากิกัดตัวกันเอกินองยารับมอกิบันตรีลังบัดพีเดี๋ยวพี่บุกินองยารับกับบักนงวดเอ
0: กิโดนเหนียวงวด
2: เหนียวงวดติกี่วันตั้งมันสกีเน
0: ่เอ็มกิสารุ
2: กิสารุ
0: ติกี่ดอนนาน้องกันดองกันตัว
2: หอย
0: กูมันตั้งยี่ดอนกี่ขนาดกี่มาดำหอย
2: หอย
0: อารมณ์กี่รังบาหรือกี่ดอน
2: หอย
0: กี่บาลากี่ลงกระป๋าหรือกี่ดอนติกี่ขนาดหรือกี่ดอน
2: หอย
0: กี่ดอนลัง
2: หอย
0: ติกันนี่ภาษารู้งี้ละอายเด็กก็จะกระสาย
2: หอยหอยติกันนี่ก็จิงเซ็งจงพีกันนี่ก็กำกันนี่ก็ฟู้ดโปรเซสซิ่งเซ็นเตอร์กะละลงรุกละลัดไอ้กำนะกับมันตาจงกี่วัยป
0: ัน
2: ติงบุเอกจิงเครเมนบากันังตลุนนักเวกปัวชกเวปันบาอันดาฮาบักกิตากิบัตรีบัตพีรุเลเซฮาดีนฮาบูดกิละบันเปลี่ยสมากีรุโมบันสดังมันเซงกิกัมตะกิละโยเอกจิงนางจิงติบนาพีบัตสมากีรุกินลงกินงไอกัมเลมก
0: ุ
2: มบักพีปิละอายกิโมกงพีชนาอุมโซชนาจัมไอชาร์นักตะกิจิงโชมุสลิมสตาปะเพรปะเพรตังนักิมาร์กิบัยโยนักเนกิจลากิจงยิได
0: ้กาจิงทุ่งจงอาฮิกลงบันโปรโมทยากิรีซอสจงกานี่ก็จะลาจังงี
2: ้หอย
0: หอยแบบลงกาประเทศกันติดกันยากาจิงรูสปะกาจิงดอนจงกิรีซอสกาจงงี้ที่แกนี่กิรีซอสกิจงงี้ฮะกันลงบาลูเดชันคินี่กิบางีลาชนามังง
2: ี้
0: ว่ากินกันเป้าจากกับประเทศ
2: หอย
0: บะกิบริกินติดกัน
2: ที่กองหากระเบิดได้ประเดี๋ยวบะคินี่กิเตียร์กิตาร์บะพีเป็นดอนกัมหากันเอกเซ็นเตอร
0: ์
2: กิลงดักิตุกิตียร์กิบามันชัวเน่พิลาปนันกำดักินเอกิตียร์กิตาร์จงกันเอกจุกกับมันตาม
0: ีปนันกำดักิตียร์กิบามันตาฮี
2: ฮอย
0: นามาเปลี่ยนเป็นมียาโกอุมโซยาตโกอุม
2: ฮอย
0: ยากาจูสมาติงิฮับดอนกันตากาฟรุตเมลา
2: ฮอย
0: โกยกับมิชินปะกะติงกับฟรุตเมลาเดนยี่ดอนสักวัยบันจาร์ปันบันโยยากาตุกาบันไกรน์ยาอุโซ
2: ฮอ
0: ยกันเอกาฟรุตเมลาบันเตลียดมา
2: ฮอย
0: แต่บันโยยากาอุมโซปันยี่ปนันกำดากาปัลปะ
2: ก็มุดกันในกระเตียร์กระเดกกับฮะกับบะพีผ่านนะชาวบ้านเนี่ยงี้แหละ
0: อยู่ที่บ้านเอ็มนับบาร์งี้เยอะมีชิมยากันนี่นะปอมหาราชตรากุจราต
2: ฮะโอ้ยตีกระเม้นบะฮัดินฮับบุนดาฮับบะกินเอกีฟู้ดโปรเซสซิ่งเซ็นเตอร์กิลานังบุนฮักกันเอกจัลลากระจงงี
0: ้
2: กันสปอยกับปัวร์บังงี้ละรบันยอยากิบักุมกิตากิเตียร์นะปอกันเอกจัลลาจงงี้มั้งกันสปอยกับปัวร์งี้กระเม้นเนี่ยกระตากนังบักินเอกีคูนกันเอกปะเต็งกับบันวันรุลาดกิกว่ามันเซงเอกันเอกกำกันคำปันสุกเอกีมองก
0: ็
2: ตีงี้เนี่ยพายมันตาสัจจะกันเอกไว้ประเดี๋ยกับจิงเกลี่ฮักกันนุกับรุกอมพี่เป็นยาเยวยากันเอกีมาร์กิมันตา
0: Ya, kini ki marki mata, kabanin kong e banga yo ya kayo kalong ling ba ka exhibitions kumto. Nisha ya kini ki exhibitions ba pera pera. Te ling ba ka to pa arpan ni pa ya ki marketing personal jongi. Na kawi ki chaka, shakawi chaka, ban grand shpanki products jongi. Kabalai pat, then we have the e-commerce kumbaong through Maestro website, ONDC. Ling ba ka turo kibri ki yo. Te ka basao pat ni don hapo ka.Facebook page Delicacies Shillong Instagram Delicacies Shillong te lingba ki turu kilaban yo ki priyo ya ki products all over India
2: hoi te kidon kinu kinu ki company ki bala adep ban ya te lopa bat phi ha ka ban panya yo ki mar ki mata
0: ngi klempat ya te ban ban nuru we supply directly naladi
2: hoi ti kong kat kum ke jinga thu ke jong phi ba na kam tam panya yo ki ni ki mar ki mata phi persyang ru haki exhibition ba pher ba pher mo ti phi la ban ya thu shakino ki jaka ki ba phi phi la ju le chim mata ki ba phi phi yo ban ban pao par thai ki ni ki mar ki mata ki ba phi phi asina phi ban mi ha ka ni ka food processing center
0: ka ban kong ka dei ba ngi she participate haki ni ki international trade fair
2: hoi
0: hashlong ru ka dan
2: hoi
0: sha ti ni don na po guwahati
2: hoi
0: dan ni don na delhi
2: hoi
0: tu ni shit lain ta ka don ka ni ka sian bala pha da ka directorate of food processing ka tu ha delhi tu ru na participate ta ka don ka ni ka world food show
2: hoi
0: ka tu ru hang tu ru ni na display ka product jung ni te ni don na po greater noida ru tengah hang turun ala participate ya kau trade fair hang tu te link ba kini ki trade fair ba fair ba fair ba kini exhibition ba fair ba fair mat ki expo ba fair ba nga participate tengi exhibit ki produk saling bang turun iyo ki brio ken ban thiet iki tiar jung mi link ba ka both C customer and B customer.
1: Oh.
0: And B customer come out B2B, business to business. Da yeki tu ro bo ni la yo ka. Then you like supply where you keep up the B2B business to business one. Okay, quantity kala bon.
1: How
0: come done come hero kitiki brand. Mungkin tak ke brand jengi, kumpa ni supply kumpa tu kumpa 1000 kilo, 1000 kilo. Ada time tu some company kan, kumpa company berpera-pera kumpa kisim at a time kan.
1: Tilang mah jengi ni ki exhibition nang tak ni ki trade fair kumpa bon bahagi kumpa pilih adik keleng ke jaga. Tiha ke jengi i ke jengi pi. Kita kiba wan sya kene ke trade fair ane ke exhibition kiba wan tiad ikine ki mar kiba PPA penyak yo hak kita ki exhibition tiki ongkom no sya pangkine ki mar kiba PPA
0: ni mujula ban pendapa jeng sya tang sya ong bangi wan namai kali ya te ki brio sya bar kila presium ba bakal ade be organic te kalong ko suba kalong nella kalong natural bangim ju ai kita kita mo ki dawai ki eta lingba kita ki brio ya syati sya bar ki kloy haban sim ya ka mar jungi teng teng da check ya ka price ru ka rate kishim ka shim ban
1: kamut piyo e kita ki jingero mo
0: no jingero
1: kali ang jongki
0: teng teng im jula man pendap e kata hi nambar unit jungi baret long ban pendap ba teng im la ken mar pun ha ki yaro ya ka mar jungi yang ya bo megalia
1: tilang ba jong kata ki jingyo shim man ta jong pi ngasngo ba mangiru ki bom yo ban le lang sha kata ka jaka ngasngo ba ngi sungo phu sungo pi ngela ka jong ka jala nambar bengi yo e ki jingero na ki wipat mo tingi kermas kemar ni sekamat lengba kita ke jing trishi tom ke jopi ka jing penpau ya ki mar ki mata ki bengyo na ka ni ka jela ke jongi lengba ka jing ai sung bha jing ble ki ni ka mar yang lengba kita ki so ki pai ki juhur nang ta ki babun jait mo ki mar ki mata te kan long ka jing kerku na ka mata ka jela ke jongi te kong ni ya phai mata sa chekeni ko wei pa de ka jing kali ka ni ka food processing center jong pi ke ba pi pila pen yai proj ka ta ka layo ni em ke jing itu na ka liang jong ka sorka
0: ha ni layo ka jing itu na ka liang ka sorka
1: ho
0: Napoka district, the state.
1: Hoi.
0: Napoka MSME.
1: Hoi. Ti kong na marka kam jong phi ka dei ka bla yaj bha kala don ro ke jing ithu na ka liang jong ka sarkar leng ba jong ka ne ka jing tre kam ka jong phi ban pan he ban pan ya re ka ne ka food processing center te ki don ne em kino kino ki samla la ne kino kino ki long kame la ne kino kino ki bakwa ka in ban wan ban shim training na ka ne ka center ka jong phi la ta ki kwa ban shim ka ne ka kam
0: ho ni ai training ha bo ka ne ka center
1: ho
0: long ni ju ai hiru na ka por sha ka por
1: ho
0: te ki la ju don ki ba ju wan hiru
1: ho
0: la du mun sha ki don ki bon na menta internship
1: ho
0: ki bon ban wan na menta ka training
1: ho
0: te ki la bun ba ki la dep ya ka training na ka center jungi tempo na DIC district industries ru ki sha park na sha bo ka unit jungi ki don menta sa ki ni ki na block ki don ki tu ki MRLS ki on ki SSG ki group ba pair up here te ki tu ru ki sha wan jungi na ka liang jungi ru ni shi li a sha ki shnom
1: ho oi
0: ba ki khot na ki various NGOs ma ki khot yang ni ban ni a ya ki ni ki training ba pair up here
1: ho oi
0: ba ki workshop sha ki shnom ba pair up here tingi tre lang ru bat kanika GVIC
1: ho oi
0: te ling ba ka tu ke VIC GVIB
1: ho oi
0: te nam ba ki tu ru ni li a training ken sha ki shnom ba pair up here
1: ho oi tingi kermen lang ba jong ka jing a training jong phi kan long ka jing matoi nam ta jong ki ba ki kila ban shime ya kini ka senjam kum ba tre ma phi ba ka jing tre shitom mo bat ba kan lai hina ka jing kerdu kam kudu jam ke ya ki por ki ba hadi na da ki tre shitom kum ba ma phi phi alam nuksan nam ta jong ki mo ti kong kum ba ka pau hi na ka jing thu ka jong phi ha kani ka karkhana shna bat pen mi jing bam jing di bat kini ki musli ki musla ki ba pher ba pher ti kala long shi sha ka jing kan tiu ya ka yo ka kot ka jong phi kar kum ka jing ya thu ka jong phi mo na mar ba ki dong thiet ben ki we ki jala ru ta ki no thiet ki ben ki we pat ki ri jong ka par thai ru ha do kat no ka ne ka kam ka ba phi phila seng ka ne ka food processing center kala kan tiu ya ka yo ka kot ka jong phi ka jing to ya phi
0: ka la kan ti ba ya ka yo ka kot te na mar ling ba ka ni ka kam tingi la yo ye ki ni exhibition for pair pair ta kala nang kiu shu shu ka market jungi ka jing mi jong iro demand kala hai ni la thi ski machine ba ni la ban mi kambon te kala kambyang gan ni la yo ro ban china ka processing unit ka ba kham he man chang i de tang i shed i beret man ta da ni la yo concrete building kala kham he ki nok tre ro kambon kala bon hi ka jing man toy yang i mo
1: hot
0: kala kentiu ya ka yo ka kwat
1: hot
0: tingim da don kam shu ban up nanu nanu
1: hot
0: te danga marwe ken thairu langa la la
1: ban
0: china kat ka yim kam dei ka basuk te ling ba ka ni ka jing yo pat ni china ken ken de ken de ma ni yo ro ki jing ra na ki horticulture department na ka scheme MIDH te ling ba ka tu pat ni yo 25 lakhs 55 pat ka dei ka scheme te ka la yo jing ra nang turu
1: hot
0: ngas

แต่พระลอกให้นิพพานทำเสียงแพร่กระเบื้องมิทุตนั้นเสียงชายพี่กิสุรกรวานก็จะอ่อยยงมาอาริอาริโกมาลลุนั้นเสียงกิสุรยงโอเกอเอปรตุจช่องโชอีวาอารวันเอปรตุจเบสเซียน

บันเป็นคลานยังจึงเป็นไตรกามีกิลาจึงยดาหากิจกัตรัยบัดบันกันเตียวกิจกัตรัยกิเบกันทบลังบาดกิบดันบุรัมกินองอาจึงฮิกายนามัตติกิลาบัตไตยากับบันตาบัดกับบรุกอมไตรกามจึงกิอินเทอร์เนลคอมมิตี้บันสงับบัดบันชิมขี้อากิจึงอุจอร์บันเป็นโยยากับฮอกบาดกิจึงดันคำบันยดาเยกินองอุจอร์กิออฟิศาร์นี่กิถนัดกิบะเพียร์บะเพียร์กิเลชิมบันตาหากับโปรแกรมบัลปันเลจึงมุดรู้ฮัลโหลกิจึงบิชาร์กับฮอกกับบียงปัวบัดกับบัตไตรกามฮะนากับบันตากิจึงจ้าชาทอมบัวหากิจักกัตไตรกามกันนี่ก็ขบวนกวนชพีนักอาคาชวานีชลอง